ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการสยามเมืองยิ้มขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสวัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับในการไลฟ์สดนะครับผ่านทาง Facebook สยามเมืองยิ้มนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20ของเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเราก็จะเจอกันทุกๆเสาร์แรกก็เสาร์ที่3ของเดือนนะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็รับหน้าที่เป็นดีเจแล้วก็คุณปราโมทนะครับก็จะมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับแล้ววันนี้นะฮะดีเจบังออนของเราก็ติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาร่วมในรายการไลฟ์สดนี้ได้นะครับผมก็จะดำเนินรายการร่วมกับคุณปาโมดด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตทักทายแฟนๆรายการกันก่อนนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราก็จะมีรายการค่อนข้างรีแลกซ์สักนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะเจอกับข่าวคราวทางเมืองไทยนะก็เป็นข่าวที่มีการสูญเสียนะฮะก็อยู่ในช่วงที่กำลังไว้ทุกข์นะครับสำหรับประชาชนชาวไทยนะฮะก็15วันนะครับในการไว้ทุกข์นะฮะสวัสดีครับคุณครูปราโมทครับเป็นยังไงเข้ามาหรือยังเอ่ย ก็สวัสดีแฟนๆรายการทั้งคนที่รับชมใน Facebook นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องๆหลังกำแพงนะครับได้ยินเสียงผมไหมครับคุณปราโมทครับcannot hear ปราโมท yes cannot มีเสียงคุณปราโมทไม่ได้ยินนะครับไม่ทราบว่าฮัลโหลได้ยินไหมครับยังไม่ได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวผมพูดรอแล้วกันเนาะexcuse me Roy cannot hear Pramod เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมพูดรอแล้วกันเนาะคุณครูปราโมทลองดูว่าของคุณไม่มีเสียงนะเดี๋ยวลองดูระบบนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมจะทักทายแฟนๆรอ ค่อนข้างจะ

เดี๋ยวให้ลองเข้ามาใหม่อีกรอบแล้วกันนะคุณประโมทลองปิดระบบแล้วเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะเราก็มีข่าวนะจากทางรัฐบาลฮ่องกงเช่นเคยนะครับแล้วก็ยังมีจดหมายจากน้องที่แจ้งข่าวบอกขอเป็นด่วนนะครับบอกเขียนจดหมายมาในเรื่องของสัปดาห์ก่อนหน้านู้นฮะที่พี่บังออนไลฟ์สดแล้วก็ผมไม่ได้มาร่วมรายการนะครับก็มีเรื่องของน้องคนไทยที่อยู่หลังกำแพงนะครับก็ท้องคือตั้งครรภ์ข้างในฮะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากคุณไมล์นะครับประสานมายังรายการสยามเมืองยิ้มของเรานะครับแล้วก็ได้รับจดหมายฮะแต่ว่าอาจจะล่าช้านะเพราะว่าในการที่น้องๆจะเขียนจดหมายเข้ามานี่กว่าจะถึงรายการสยามเมืองยิ้มก็อย่างน้อยก็ต้องมี2สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะล่าช้านะฮะแล้วก็เหตุการณ์ก็อาจจะผ่านไปนะเพราะว่าจากที่น้องเขียนจดหมายมาเนี่ยผมก็ไปไล่ดูจดหมายย้อนหลังหลายๆฉบับนะครับก็ในเดือนของพฤษภาคมนี้เริ่มเขียนเข้ามานะแล้วก็จดหมายน้องเขียนเข้ามาห่างกันไม่ประมาณ 2-3 วันต่อฉบับประมาณนี้ครับเพราะนั้นจดหมายมันก็จะอยู่ในรอบของสัปดาห์2สัปดาห์ซึ่งมันก็จะค้างๆอยู่ประมาณ2สัปดาห์เนาะแล้วก็มาเปิดเจอผมก็ไปไล่ย้อนดูนะครับก็ขอบคุณมากเลยสำหรับคุณไมล์นะครับแล้วก็ยังมีอีกรายนึงนะที่เขียนเข้ามาเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคนที่สูงวัยนะครับที่เข้าไปในสถานหลังกำแพงเนาะก็โดยเฉพาะคนที่สูงวัยนี่ก็จะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าการอยู่อาศัยที่นั่นมันก็ต้องปฏิบัติตามกฎเขานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการความช่วยเหลือนะครับถ้าเราอยู่ที่หลังกำแพงเนาะก็แนะนำให้เราสามารถที่จะขอกับเจ้าหน้าที่เขานะครับว่าให้ต้องการติดต่อสถานกงสุลนะครับทางเจ้าหน้าที่ของเรือนจำนะฮะหรือสถานกักกันนะเขาก็จะประสานมายังหน่วยงานของรัฐบาลไทยก็คือสถานกงสุลนั่นเองนะครับแล้วก็จะแจ้งว่ามีคนไทยคนนี้ชื่อนี้นะครับต้องการจะติดต่อกับทางสถานกงสุลเขาก็จะแจ้งชื่อนะฮะแล้วก็ให้เราโทรกลับไปนะแล้วเขาก็จะประสานเจ้าที่ที่อยู่ที่ดูแลคนไทยอยู่ที่นั่นนะครับว่าในเวลานี้นะครับจะมีสถานกงสุลใหญ่โทรมานะฮะเราชื่อคนนี้คนนี้นะครับให้เรามารอรับโทรศัพท์อันนี้แล้วก็สามารถที่จะแจ้งได้อีกช่องทางนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้ามีเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะครับที่อยู่หลังกำแพงนะฮะเราก็สามารถที่จะ1 นะฮะแจ้งเจ้าหน้าที่ของสถานกักกันนะครับก็คือที่ผมแนะนำไปเนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเขียนจดหมายมาที่รายการสยามเมืองยิ้มเนี่ยแหละครับก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เช่นกันแต่มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันเป็นการติดต่อทางจดหมายเนาะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคุณไมล์นะฮะที่แจ้งเข้ามาทั้ง2ฉบับเลย2คนด้วยนะครับแล้วก็แจ้งรหัสมาด้วยนะครับว่าเขาต้องการให้เราช่วยซื้อพวกของใช้และแล้วก็ต้องการให้เรานี่เข้าไปเยี่ยมนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะฮ่องกงมาเล่าสู่กันฟังก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวในฮ่องกงนะครับซึ่งวันที่ผ่านมานะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเทศกาลไหว้บะจ่างนะครับหรือบ้านเราก็จะเรียกว่าเทศกาลแข่งเรือมังกรนะมีใครได้ไปดูบ้างฮะช่วยพิมพ์เข้ามาในรายการนิดนึงนะครับว่าใครไปดูที่ไหนบ้างนะเพราะว่าฮ่องกงนี่เขามีการจัดอยู่หลายที่นะครับก็จะมีที่ซาทีนฮะแล้วก็ที่สแตนเลย์ฮะหลายๆที่นะหรือที่ซิมซัดอยู่นี่น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับ27-28นี่เป็นรายการที่ระดับอินเตอร์เลยเนาะเขาก็จะมีการเปิดเป็นครั้งใหญ่เลยนะเป็นการเปิดแข่งขันนะเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลการแข่งเรือมังกรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ใครที่พลาดนะวันที่19ที่ผ่านมานะก็ยังไปชมได้นะที่วิกตอเรียนะที่ซิมซาจุยนะในการแข่งขันเรือมังกรนะปกตินี้ทุกๆปีก็จะมีทีมไทยมาด้วยครับไม่ทราบว่าปีนี้เดี๋ยวผมไปเช็คข่าวเขียนว่ามีทีมไทยมาด้วยไหมอ้าวสวัสดีครับดร.บังกร

0: เข้ามาแล้ว คิดว่าจะไม่ทันซะแล้วนะครับวันนี
1: ้ก็ทันอยู่ค่ะ
0: คุณครูปราโมทพอดีระบบขัดข้องนิดหนึ่งไม่มีเสียงกันเลยสวัสดีครับดร.บังออนดีเจบังออนของเรากลับเข้ามาทันรายการพอดีเลยครับผม
1: ค่ะก็ขอสวัสดีมายังไม่รักแฟนรายการนะคะวันนี้ก็เข้ามาช้านิดนึงนะคะเพราะว่าขึ้นเหนือแล้วก็ขึ้นดอยขับรถเพิ่งถึงที่พักค่ะพี่อัดค่ะวันนี้พี่อัดมีรายการดีๆเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คุณครูปราโมทก็เตรียมเรื่องราวดีๆไว้เยอะเลยวันนี้อาจจะขัดข้องหรือว่ามีปัญหาใดๆส่งสัญญาณมาหน่อยนะคุณครูปราโมทเข้ามาเหมือนกัน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ได้ยินไหมครับ
0: โอเคชัดแจ๋วเลยครับวันตะกี้พอดีเสียงหายไปอ้าว
2: ครับขอไปครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณปราโมทวันนี้เห็นดร.บังออนบอกว่ามีเรื่องราวมากมายจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาให้ข้อมูลต่าง
2: ๆตอนนี้ออนไลน์อยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับผมสามคน
1: ออนไลน์กันแล้วตอนนี
2: ้นะครับก็คือช่วงนี้นะครับเราจะไปมุมไหนที่ไหนนะครับเราเจอคนไทยมากมายครับพี่อัดครับ
0: ครับผม
2: บางคนก็มาท่องเที่ยวนะครับบางคนก็มาอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับแต่พี่อัดครับคุณบังออนครับที่ปัญหาที่เจอมากมายตอนนี้คืออะไรครับก็คือคนไทยเรานะครับส่วนมากจะติดตอม
0: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้น
2: นะครับก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าติดห้องเย็นไม่ใช่ติดแค่10นาที20นาทีนะครับติดเป็น3ชั่วโมงบางคนติดเป็น5ชั่วโมงนะครับหน้าตาดีหน่อยก็ติดนานนิดนึงนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่านะครับพักคนไทยเรานะช่วงหลังๆเนี่ยก็คือพอจะมาเที่ยวนะครับก็บางคนเนี่ยก็มาทำงานนะครับบางคนก็หนีวีนะครับบางคนก็แบบทำให้เดือดร้อนกันว่างั้นเถอะเนาะพูดถึงนะครับ
0: ครับผม
1: ก็คือแบบเหมือนแบบนี้ใช่ไหมคุณครูประโมทก็คือจากข่าวเนี่ยก็มีการจับกุมกวาดล้างหลายๆเรื่องถูกไหมไม่ว่าจะเรื่องของการค้าบริการหรือว่าในเรื่องของการทำงานผิดกฎหมายหรือว่าโอเวอร์สเตย์เลยทำให้ทางตม.เนี่ยเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจสาวสวยของคนไทยที่จะเข้ามาเที่ยวแล้วถูกไหมฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่คุณครูประโมทประเด็นเนี่ยที่อาจที่คุณครูประโมทกำลังพูดประเด็นเนี่ยหมายถึงผลกระทบที่คนจะมาเที่ยวฮ่องกงใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ เลยต้องถูกตรวจยาวไปด้วยซึ่งคุณครูประโมทช่วงนี้เป็นตัวแทนของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฮ่องกงเนี่ยรู้สึกว่าจะรับเคสเยอะมากทางโทรศัพท
0: ์
2: ครับใช่ครับทีนี้เคสล่าสุดนะครับก็คือมาท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็คือจะลากมาจากที่มาท่องเที่ยวนะครับก็พอหมดวีซ่านะครับก็ไม่กลับบ้านเนาะนะครับก็ไม่กลับบ้านทีเนี้ยปัญหาคืออะไรพอไม่กลับบ้านก็ต้องอยู่หลังระมัดระวังนะครับบางคนโชคร้ายก็คือไม่สบายนะครับไม่สบายบ้างไม่มียากินบ้างอะไรก็จะมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วครับ
1: เพราะว่าไม่กล้าจะไปโรงพยาบาลถูกไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เนื่องจากว่าตัวเองอยู่แบบผิดกฎ
0: ใช่
1: นะคะ
0: เกินวีซ่า
1: คุณประโมทได้รับเคสแบบไหนบ้างนะคะลองเล่าให้กันฟังเผื่อว่าท่านที่เข้ามาชมในรายการของเราจะมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าอาจจะได้รับฟังเคสแบบนี้บ้างคุณประโมทช่วยเล่าให้หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็คือเคสล่าสุดเนาะก็ติดต่อมานะครับบอกว่าไม่สบายนะครับเป็นโรคซึมเศร้าน ะครับก็ไปหาหมอนี่ค่อนข้างแพงนะครับแค่ปรึกษานะครับ 2,000 เหรียญครับแค่ปรึกษา 2,000 เหรียญนะครับถ
1: ้
2: าไปตรวจแล้วเอายามากินด้วยนะครับไม่ต่ำกว่า 7,000 เหรียญนะครับแล้วก็รู้สึกกลัวนะครับรู้สึกกังวลแล้วก็มาปรึกษาว่ามีหมอที่ถูกกว่านี้ไหมแล้วจะทำยังไงเพราะว่าเพื่อนๆ เนี่ยก็คือดูแลไม่ได้แล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยอยู่คนเดียวก็พูดคนเดียวนะเป็นซึมเศร้าแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตาย
0: อ
2: ยากกระโดดตึกอะไรเงี้ย ก็มีแบบนี้นะครับก็ขอความช่วยเหลือมานะครับ
0: อันนี้คือ
2: หลายเคสนะครับ
0: คือหมอนี่เป็นเอกชนหรือว่ารัฐบาลครับเอกชนใช่ไหมครับ
2: หมอก็คือถ้าไปหาหมอนี่ก็คือจะเป็นหมอคลินิกนะครับหมอเฉพาะด้านนะครับพี่อัดแต่เช่นถ้าเกิดหมอเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องหาหมอเฉพาะด้านนะครับทีนี้หมอเฉพาะด้านนี่แพงมากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีเพื่อนๆก็ช่วยไม่ไหวแล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วก็บางครั้งบางคนเนี่ยสติสตังไม่ค่อยดีเนาะก็แบบไม่รู้จะไปทางไหนก็ขอความช่วยเหลือมานะครับทีนี้พอขอความช่วยเหลือมาจากเราเนี่ยเราก็จะบอกว่ามอบตัวไหมนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตเราคือไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเราก็มือขามีสมองที่จะต้องทำงานถ้าขยันนะที่ไหนก็ได้เรามอบตัวดีไหมนะครับก็คือการมอบตัวเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าที่คิดนะเท่าที่เขาพูดกันนะเนาะก็หลายคนก็จะแอบกังวลนะครับหลายเคสที่จะแอบกังวลนะครับ
0: ครับ
2: มีเคสแบบนี้เยอะมากๆครับ
1: แล้วถ้าเขาไปมอบตัวเนี่ยนะคะคุณครูประโมทถ้าเขายินดีมอบตัวแล้วแนะนำเขายังไงหรือว่าพาไปเองเลยหรือยังไงคะ
2: ตอนแรกๆนะครับเราก็คิดหนักเนี่ยเอ๊ะเราจะพาไปเองหรืออะไรยังไงทีเนี้ย
1: อินเขาเรียกว่า
2: อพมเราเนี่ยเราใช่ใช่ใช
1: ่
2: คือเรามีอารมณ์สงสารใช่ไหมครู
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
2: เรามีอารมณ์สงสารนะครับเฮ้ยเราจะไปส่งไหมเราจะนู่นจะนี่ไหมอะไรเงี้ยทีเนี้ยมานั่งคิดดีๆแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่เนี่ยนะครับเราทำงานอาสาสมัครอพมนะครับเราจะไม่ส่งเสริมให้คนทำผิดนะครับพี่อาร์ตครูนะครับแล้วก็ก็ได้คุยกับครูตู่นะครับแล้วก็ครูตู่ก็คุยกับกรมแรงงานคุยกับกงสุลนะครับเราก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นกรณีเคสมอบตัวเนี่ยนะครับเราแนะนำนะครับให้ไปมอบตัวที่กรมแรงงานนะครับแล้วก็กรมแรงงานก็จะช่วยเหลือตรงนี้นะครับจะง่ายกว่าที่อาสาของเราเนี่ยไปเองนะครับครูตู
1: ่
2: ครับครับ
1: ก็อย่างพี่อาจอยู่กรมแรงงานเนี่ยม
0: ี
1: กรณีแรงงานที่โอเวอร์สเตย์อ่ะนะคะเขาต้องการมอบตัวเนี่ยทางสำนักงานแรงงานเนี่ยมีขั้นตอนยังไงครับพี่อาจคะ
0: ครับขั้นตอนก็ให้เจ้าตัวนะครับขึ้นมาที่สำนักงานโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องไปให้เพื่อนแนะนำหรือว่ามาคือเจ้าตัวมาด้วยตัวเองแล้วก็ถือเอกสารของตัวเองที่เป็นบัตรประชาชนนะแล้วก
1: ็
0: ถ้ามีบัตรฮ่องกงก็บัตรฮ่องกงด้วยแล้วก็พาสปอร์ตนะครับแล้วก็หน้าวีซ่าที่เราอยู่โอเวอร์สเตย์หรือถ้าใครมีสัญญาจ้างมีอะไรก็นำมาทั้งหมดนะที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับตัวเรานะครับทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะรับเรื่องแล้วก็จะช่วยพาไปนะที่ยังตม.ฮ่องกงนะครับว่าไปมอบตัวอะไรยังไงก็จะมีเจ้าหน้าที่เราช่วยกรอกข้อมูลนะฮะรวมถึงแปลภาษาถ้าเกิดว่ามีคำถามจากทางตม.นะครับแล้วก็จะได้รับการมอบตัวแล้วก็ยังให้ความช่วยเหลือในช่วงที่รอที่จะส่งกลับเนาะส่งกลับเมืองไทยช่วงนั้นเขาก็จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งให้ศาลพิจารณาคดีความแล้วก็ตัดสินนะว่าเราจะได้มีบทลงโทษหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องอยู่ในสถานที่กักกันกี่วันแล้วแต่นี่แล้วแต่เคสของแต่ละคนถ้าบางคนอยู่โอเวอร์สเตย์นานก็จะเคสก็อาจจะนานนิดนึงนะแล้วก็ช่วงที่เราจะกลับเนี่ยเขาก็จะติดต่อมาว่าตั๋วเครื่องบินนะครับว่าเขามีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินหรือเปล่าเนาะถ้าเขาไม่มีฮะทางรัฐบาลของฮ่องกงนี่เขาก็จะให้เราติดต่อญาติถ้าญาติช่วยซื้อได้ก็จะเร็วขึ้นถ้าเกิดรอให้ทางรัฐบาลฮ่องกงนี้ช่วยซื้ออาจจะต้องรอนานนิดนึงอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีคนที่จะซัพพอร์ตตั๋วเครื่องบินให้ก็จะได้กลับเร็วนะก็ไม่ต้องรอนานแล้วก็สัมภาระอะไรที่เราจะต้องให้ญาติพี่น้องหรือใครช่วยเก็บเนี่ยทางช่วงสุดท้ายเขาจะส่งไปที่ตม.ที่จุดที่ทินมูลเนาะเพื่อรอบินตรงนั้นน่ะก็สามารถที่จะนำสิ่งของไปส่งให้ก่อนบินได้นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับ
1: ค่ะนี่ก็คือแรงงานอย่างเช่นผู้ช่วยแม่บ้านที่หนีวีซ่าแล้วก็อยู่จนโอเวอร์สเตย์เนาะคุณประโมทเนาะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะได้รับเคสจากคนที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ พอวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งคือเข้ามาโดยที่ตั้งใจเนาะคุณประโมทเนาะค่ะเชิญค่ะ
2: มีอยู่เคสหนึ่งนะครับเคสนี้เป็นเคสทดลองของพวกเราเนาะครูเนาะก็คือเอ๊ะ ถ้าการมอบตัวเนี่ยเราส่งไปที่กรมแรงงาน

0: วิธีการจะมาเป็นแบบไหนนะครับเราก็รอฟังผลนะครับก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคนที่มอบตัวเขาบอกว่าอุ้ยพี่ประโมทขาหนูขอบคุณมากเลยค่ะเขาว่าอย่างเงี้ยนะครับดีใจนะครับตอนแรกนะหนูก็คิดว่ามันจะยุ่งยากหนูก็กลัวมากเลยหนูนอนไม่หลับหนูกังวลแต่ทีนี้พอไปมอบตัวจริงๆแล้วโอ้โหกรมแรงงานก็ดูแลอย่างดีไปถึงตม.นะโอ้โหเขาดูแลดีมากเลยหนูนี่ไม่กังวลเลยรู้แบบนี้มอบตัวตั้งนานแล้วเห็นไหมครับดีใจขอบคุณมากนะครับที่ช่วยชีวิตหนูเลยเห็นไหมคร
1: ับ เลยต้องคิดสั้นแล้วใช่ไหม
0: นะครับมาบอกพวกเรานำข่าวดีมาบอกพวกเราไม่โหดร้ายอย่างที่คิดครับครูตูครับ
2: ใช่ๆก็คือถ้าเราพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องมอบตัวให้เร็วนะคะถ้าเรายิ่งอยู่เวลามันก็นานขึ้นพอระยะเวลานานขึ้นเหตุผลในการที่เราจะให้พลาดกับทางเจ้าหน้าที่ของตม.เนี่ยที่เจิงกวนโอนะคะเขาเราก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงอยู่เขาจะถามว่าทำไมอยู่นานน่ะรู้ว่าหมดแล้วทำไมไม่รีบกลับอะไรเงี้ยค่ะยิ่งอยู่นานแล้วยิ่งจะหาเหตุผลมาลบล้างเนี่ยไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยากกระทำผิดกฎหมายสำหรับคนที่อยู่ในฮ่องกงอยู่แล้วทีนี้คนไทยที่บินมาแล้วตั้งใจนะคะล่าสุดเนี่ยที่เข้ามาพูดคุยกับครูเนี่ยนะคะก็คือเจอเขาเรียกว่าคนแนะนำนะคะเขาเรียกว่าคือเหมือนกับพามาน่ะเป็นกลุ่มเลยนะคะพามาเพื่อที่เหมือนจะพามาทำงานจริงๆแต่ว่าเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวพอไปทำงานแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าคนที่พามาเนี่ยไม่ใช่เอเย่นนะก็คือเป็นคนรู้จักที่พามาเนี่ยก็หายตัวไปเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่รู้จะไปติดต่อใครอะไรยังไงนะคะก็เลยถูกทำงานอยู่อย่างนั้นน่ะโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาแล้วทำงานแล้วเนี่ยตัวเองทำงานผิดกฎหมายก็นึกว่ามาแล้วได้ทำงานเลยเหมือนเราข้ามจังหวัดไปทำงานจังหวัดนู้นจังหวัดนี้บ้านเราแต่นี่มันข้ามประเทศวีซ่ามันก็คนละอย่างก็อยากจะให้แบบรณรงค์ในเรื่องของการมาแบบบริสุทธิ์อ่ะนะคะอย่างเคสเนี้ยกรณีเนี้ยเราก็จะส่งให้เขาไปที่สถานกงสุลใหญ่เพราะว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นเคสแรงงานเนี่ยเราก็จะประสานไปยังสำนักงานแรงงานในเมืองฮ่องกง
1: ครับผม
2: ถ้าเราทำงานกันชัดเจนอย่างนี้นะครูประโมทเนาะมันจะได้ไม่ต้องหนักเพราะเห็นอาสาเราบางคนเนี่ยโอ้ยเหนื่อยกับการไปส่งคนนู้นส่งคนนี
1: ้ครับ
2: แล้วก็มันก็จะไปเข้าอีหลอบว่าเราไปสนับสนุนรู้ว่าคนเนี้ยผิดกฎหมายแล้วเราไม่พาเขาไปมอบตัวตั้งแต่ต้นรอเวลานะคะคือมันสามารถที่จะแบบโยงมาว่าเราเนี่ยมีเอี่ยวนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะคะครูประโมทช่วงนี้ในเรื่องของชุมชนคนไทยล่ะคะเป็นยังไงบ้างในเก่าลงเสงนะคะ
0: ชุมชน
2: คนไทยเป็นไงบ้างผู้สูงวัยเป็นไงบ้างช่วงนี้
0: นะครับตอนนี้ผู้สูงวัยนะก็คือมีข่าวดีนะครับคุณครูข่าวดีที่มีออนคลินิกมาเปิดนะครับผู้สูงวัยนะครับส่วนมากก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรครับ
1: กระดูก
0: กระดูกเจ็บแขนนะครับปวดฟันนะครับปวดหินปูนอุดฟันอะไรเงี้ยก็จะมีข่าวดีแต่ละวันเนี่ยนะครับรับโทรศัพท์ไม่เว้นแต่ละวันเลยครับ
1: เหมือนเป็นคลินิกเองหรือเปล่าเนี่ย
2: ทำยังกะว่าอะไรนะคะทำยังกะว่าพวกเราเปิดคลินิกเองนะ
0: บางคนนะครับครูบอกว่าสมาคมเปิดคลินิก
2: อย่างนั้นขนาดเจ๊ฮวงยังบอกเลยว่าอ๋อเดี๋ยวพี่พวกเธอเก่งนะเปิดคลินิกเองได้เลยนะเนี่ยรวมไทยว่างั
0: ้
2: นเ
0: ออแล้ววันนั้นนะครับก็คือไปฟังเขาที่ร้านนะครับร้านขายของไร้ขายของชำนะครับได้ยินเขาพูดกันเนี่ยถ้าป่วยไม่สบายนะก็ไปออนคลินิกนี่มีเปอร์เซ็นต์ลดก็คือสมาคมอะไรไม่รู้เปิดแต่เขาว่าอย่างเงี้ยนะผมก็เลยอ๋อไม่ใช่ของสมาคมครับเป็นของออนคลินิกนะครับก็คือคนไทยก็ถ้าเข้าไปหาหมอจะได้ส่วนลด 30% เอาพาสปอร์ตไปด้วยอะไรเงี้ยนะก็ดีเหมือนกันครับก็หลายคนก็ไปหาหมอนะครับก็ไปลองเครื่องนะครับไปลองเครื่องรักษากระดูกนะครับรักษาหลังอะไรเงี้ยนะครับก็ดีนะเป็นอะไรที่ดีสำหรับชุมชนคนสูงอายุในฮ่องกงครับครูครับ
2: ก็เขาถามว่าเอ๊ะอยากจะรู้ว่าจริงๆออนคลินิกเนี่ยเขาเปิดให้กับ

0: คนชาติอื่นหรือเปล่าคือตรงเนี้ยก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าออนคลินิกเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่ม NGO นี่แหละกลุ่มช่วยเหลือประชาชนคนฮ่องกงนี่แหละนะคะแต่ว่าการช่วยเหลือของเขาเนี่ยเป็นทีมคณะแพทย์ที่เขาเรียกว่าโหเห่าสร้างอะนะคะก็คือแบบกลุ่มที่ทำงานในโรงพยาบาลหลวงอยู่แล้วแต่ว่ามีอุดมการณ์นะคะพอไปเห็นคนที่ไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเกือบจะได
1: ้ครับก็เลยเราก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราเนาะที่ได้มีโอกาสมาหาหมอที่อยู่ใกล้ๆย่านเก๋าหลงเซ็งนะครับแล้วก็ย
0: ังเห็นไหมค่ะบริจาคทีเนี้ยเขาก็ให้สิทธิ์เหมือนกับของคนกับรัฐบาลฮ่องกงอย่างเช่นคนสูงอายุ65ขึ้นไปฟรีในเรื่องของฟันทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะฮ่องกงให้อะไรเขาก็ให้อย่างนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้รักษาชาติอื่นนะบังเอิญนะคะประเทศไทยนี่มีอานิสงส์เน
2: า
0: ะคุณประโมทเน
2: า
0: ะ
2: คนไทย
0: คนไทยเนี่ยนะคะก็ถูกคอหรือว่าแบบรู้จักกันส่วนตัวกับดร.ลีนะคะกับผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งคลินิกขึ้นมาก็เลยขอร้องในเรื่องของการรักษาคนไทยด้วยโดยที่การรักษาเนี่ยให้มีสิทธิ์เท่ากับคนฮ่องกงทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะถูกกว่าโรงพยาบาลหลวง 30%
1: โอ้โห
0: 101จ่าย70แต่ถ้าโรงพยาบาลหลวงเดี๋ยวนี้400กว่าเหรียญละนะคะ400กว่าเหรียญแล้วก็ลดไปซะเท่าไหร่น่ะตั้ง100กว่าเหรียญละใช่มั้ยคะสุดยอดและสำคัญคืออย่างนี้เราไม่ต้องรอนานคุณประโมทเหมือนเราไปอ่ะเนาะคุณประโมทเนาะไปใช้บริการมาบ่อยละนะคะก็อยากจะ
2: หมอล้อหลอดน
1: ี่ดีนะครับเดี๋ยวขอนิดนึงนะครับที่ผมเห็นใน Facebook เนาะก็เห็นดีเจบางออนนี่ก็ไปใช้บริการด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับกระดูกใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับที่ไปขอรับจากการ
0: ออนคลินิกเนี่ยเขาก็เหมือนคลินิกทั่วไปนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเรียกว่าอายุรกรรมเนี่ยมีหมดเป็นหวัดเป็นไอเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดฉีดยงฉีดยาเหมือนกันหมดแต่เราได้ลด 30% นะคะไม่ต้องรอนานเหมือนคลินิกทั่วไปแล้วก็มีทั้งฟันมีทั้งคือมีทุกอย่างแต่ว่าที่เก๋าหลงเซ็งค่ะคุณหมอเนี่ยจะเชี่ยวชาญในเรื่องของกระดูกคือดร.ลีเนี่ยนะคะท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องกระดูกจนอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยท่านจะมาตั้งที่เก๋าหลงเซ็งเกี่ยวกับกระดูกส่วนอุปกรณ์ฟันอะไรที่ลึกๆทุกอย่างเอาไปที่ไดมอนด์ฮิลนะคะแล้วก็มีอีกที่แหลมทินเพราะนั้นที่กระดูกเนี่ยถ้าใครคิดว่าตัวเองเจ็บหัวเข่าเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างพี่วารุณีเห็นว่าเจ็บหัวเข่าก็ไปมาแล้วนะคะอย่างพี่หมอออนไปเนี่ยเขาก็มีการตรวจโอ้น้องประโมทนั่งเฝ้าเลยนะคะแบบคุณหมอตรวจจนแบบคือแบบดีอะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณหมอเขาจะถามเราว่าเราอยากจะปรับกระดูกไหมก็คือพี่มอนอะบุคลิกพี่มอนนั่งหลังโกงใช่ป่ะแล้วพี่มอนหายใจไม่ออกไงคุณประโมทหายใจเนี่ยถ้านั่งตรงเนี่ยมีความรู้สึกว่าหายใจขัดละมันมาติดอยู่หลังเพราะว่าเราโกงมานานอะคือหลังเราโค้งงอมานานพอดัดขึ้นมาเนี่ยแต่พอหลังจากวันนั้นน่ะครูประโมทที่ไปส่งครูนะคะเขาก็ค่อยๆดึงนะพี่อาจเครื่องเขาอ่ะเขาจะตั้งของเขาเองอัตโนมัติแล้วเป็นเครื่องแรกแล้วก็เครื่องเดียวในปัจจุบันนี้นะคะที่ทันสมัยที่สุดในฮ่องกงเป็นเครื่องแรกด้วยนะคะก็ดีมากๆเพราะว่าเขาก็จะค่อยๆไล่อ่ะนะคะก็ค่อยๆยืดเพราะว่าไขข้อกระดูกเราเนี่ยมันไปเขาเรียกไปซักเหมือนไปอุดอยู่ตรงนั้นอะนะคะแล้วก็อาจจะมีหินปูนหินอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็แขนที่มองออนเนี่ยนี้ยกได้ละอันนี้เราไม่ได้โฆษณานะเพราะว่าอุปกรณ์เขาดีอะนะคะแขนเขินพวกเนี้ยยกได้จากที่ไปข้างหลังไม่เคยได้นะตอนนี้ยกได้แล้วก็พี่เมย์ก็ไปมานะพี่เมย์เนี่ยนวดเป็นหมอนวดใช่ไหมนวดจนตัวเองไม่ไหวอะนะคะก็ไปดัดมาทีนี้การคุณหมอบอกว่าอย่างกรณีหูอะนะคะ คนที่คิดว่าหูหนวกน่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้หนวกก็ได้เพราะว่าต้องไปตรวจเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีเศษหรือว่าหินปูนอะไรที่มันอยู่ในนั้นนานมากอะมันอาจจะหลุดหรืออะไรเข้าไปเนี่ยเพราะนั้นมันอาจจะช่วยได้ในเรื่องของการยืดเส้นยืดอะไรคือสรุปแล้วก็คือว่าถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยแหละคุณประโมท

0: คร
1: แล
0: ั
1: ้
0: บ
1: วก็
0: ครับครั
1: เ
0: บ
1: ห็นว่าเขากำลังพิจารณาเปิดวันอาทิตย์เนาะคุณประโมทเนาะ
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: ดี
1: ค่ะ
2: ครับเพราะว่า
1: แล้ว
2: คนไทย
1: ก็
2: ส่วนมากก็หยุดวันอาทิตย์กันเนาะ
1: ใช่
2: แม่บ้านอะ
1: ไ
2: ไ
1: ม
2: ร
1: ่
2: ก
1: ว
2: ็
1: ่า
2: จะ
1: จ
2: ม
1: ะ
2: ีโอ
1: เป็
2: ก
1: น
2: าส
1: แม่
2: ครับ
1: บ้านเป็นอะไรนะคะได้รับ 30% หมดขอให้มีบัตร ID card นะคะและตอนนี้ก็คือเห็นครูประโมทไปสมัครมาแล้วนี่เขากำลังจะจ้างสตาฟคนไทย
2: อ่ะ
1: สำหรับ
2: ครู
1: เ
2: ป
1: ร
2: ็
1: น
2: โม
1: แอดมินสำหรับเป็นรีเซพช
0: ั
1: น เพราะว่าเพราะคนไทยเยอะ
2: ครับ
1: เห็นว่าครูป
0: รา
1: โมทไปสมัครแล้วนี่
2: อ๋อยินดีด้วยครับครูปราโมท
0: รับรองถ้าเกิดผมไปอยู่ที่นั่นนะครับคนมาบริการเยอะแน่นอน
2: ย้ายจากฝั่งเซนมาอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหม
1: เล็กน้อยค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวเราทักทายกับคนแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านหน่อยเนาะพี่วารุณีฟังอยู่ประจำอยู่แล้วนะวันนี้น้องแป้งดาริกาเข้ามาเนี่ยนะคะโอเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะเห็นหายไปนานกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็หายแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวใครอีกเนาะ
2: คุณ
1: แมวนะคะคุณแมวก็เข้ามาทักทายนะคะ
2: ค
1: ุ
2: ณวันวันนะครับ
1: ม
2: ไม่เลี้ยงวันวันวันนะยกโป้งมาให้เลยคนนี
1: ้ไปบอกพ่อแม่เลี้ยง พี่เลี้ยง
2: พี่เลี้ยงใช่ไหม
1: โอ้ย
2: แม่แม่เลี้ยงนี่คือไม่เลี้ยงไหน ผิดคนไปหน่อย
1: โอ้ย
2: พี่เลี้ยงวันวันครับ
1: ใช่พี่เลี้ยงวันวันนะคะคนนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มี2สถานีด้วยสยามเมืองยิ้มกับสถานี Sit in Peace นะคะในเวลาเดียวกัน
2: ครับ
1: คุณออนอุมานะคะบอกว่าขอเพลงทางนี้ได้ไหมได้ค่ะแล้วเราจะจัดให้เนาะพี่อัดเนาะพี่อัดคะเราฟังเพลงขั้นสักเพลงหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะ
2: ครับผมช่วงนี้ก็เพลงที่แนะนำเข้ามาครับจากคุณแมวซึมสไตเล่นะครับชื่อเพลงคนหน้าฮักสิอกหักได้จังใดนะครับโอ้โหเป็นเพลงของคุณหมายไทยครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ
1: พี่วานบอกตีตายเลยตีพี่อัดเลยนะคะ
2: โอเคแม่เลี้ยงไม่ใช่เนาะครับผม

0: The chief executive is leading the government to draft the first Hong Kong's five-year plan, which is closely related to you and me. In the next 5 years, Hong Kong should further improve its competitiveness, consolidate and enhance its strengths, seize opportunities from national development, and strive for faster economic growth and better livelihoods. The chief executive has instructed the Constitutional and Mainland Affairs Bureau to hold a public consultation. We welcome your views. Let's shape the blueprint for the next 5 years together.
1: ก็ขอขอบคุณน้องๆที่ขอเพลงมานะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์กันเข้ามาว่าโอ้มีเพลงแนวนี้ด้วยเพราะจังนะคะจากน้องแป้งค่ะคอมเมนต์เข้ามาก็เพราะจริงๆ เพราะว่าเราไม่เคยได้ฟังเพลงนี้เลยต้องขอบคุณมากเลยพี่อัดนะคะ
2: ผมเพราะมากเลย
1: นะคะค่ะก็น้องวัฒนาไม้นะคะก็ถามมาว่าคลินิกมีตรวจโรคอย่างอื่นไหมมีหมดเลยนะคะมีฉีดวัคซีนป้องกันหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ถูกด้วยมีตรวจเลือดนะคะด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะคะเราพี่หมออ่อนไปดูมาแล้วแล้วก็จะไปตรวจมาคุณครูประโมทก็ยังตรวจลำไส้เลยมั้งนะคะตรวจเยอะมากค่ะแล้วยังไงแต่ดีที่สุดถ้าเราไม่ไปหาหมอถือเป็นดีที่สุดนะครูประโมทเนาะไม่ใช่ว่ามีหมอแล้วก็จะเป็นนู่นเป็นนี่ไปหาเนี่ยอู้ตายนะคะอ
3: ยากไปลองอุปกรณ
1: ์ไปลองอุปกรณ์จริงๆเขาก็ไม่ได้รักษาฟรีนะน้องแป้งถามมาว่าแล้วจัดกระดูกเนี่ยนะคะจริงๆกระดูกเนี่ยอุปกรณ์ฟรีแต่ว่าเป็นค่าคอนซัลท์หมอก็คือเป็นค่าวิชาชีพน่าจะอยู่ที่490บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาก็จะนัดมากายเหมือนกับมาจัดของเราอีกทีนึงนะคะอันนั้นฟรีเนาะครูประโมทเนาะนะคะ
4: ใช่คร
1: ับ ค่ะแล้วก็ยังมีนะคะหลายๆท่านเนาะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยคุณจูนนะคะคุณจูนนี่เข้ามาเป็นแฟนคลับใหม่หรือเปล่านะคะไม่ค่อยได้เจอเลยนะคะใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็น้องแมวบอกว่าขอบคุณข่าวสารแล้วก็เพลงเพราะเอ๊ะครูประโมทค่ะวันหลังครูประโมทช่วยสัมภาษณ์น้องแมวหน่อยนะครูแมวนะเราจะได้มานำออกรายการเนาะนะคะดังดังเบาเบาคุณน้องค่ะ
2: เสียงขัดขา
1: อ๋อเสียงขัดขาค่ะโอเคคุณครูประโมทค่ะพี่อัดขามีอีกเรื่องหนึ่งที่ครูประโมทเนี่ยก็อยากจะนำมาแจ้งให้พวกเราฟังว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆในเรื่องของประกันอ่ะคุณครูประโมทค่ะ
4: มีหลายคนนะครับที่ถามเข้ามานะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอ่อนๆเนาะทีเนี้ยพูดถึงประกันนักท่องเที่ยวว่าสำคัญไหมนะครับต้องบอกเลยว่านะครับตอนนี้ประกันท่องเที่ยวสำคัญเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดใครสุขภาพไม่ดีนะครับเป็นโรคหัวใจเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยนะครับต้องซื้อไปเลยนะครับมาเที่ยวฮ่องกงเพราะว่าเวลาอากาศหนาวอากาศแปรปรวนเนี่ยท่านจะพบปัญหาที่ไม่สบายนะครับแต่สำหรับท่านที่ถือว่าสุขภาพดีนะครับก็ต้องระมัดระวังก็ต้องซื้อไว้เช่นกันนะครับครับทีนี้มีอยู่เคสหนึ่งครับครูตู่ครับก็คือเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับเป็นญาติของพี่แอนเนาะมา3คนเที่ยวฮ่องกงนะครับก็มา7วันก็ไม่ได้ซื้อประกันนะครับทีนี้เกิดอาการหายใจไม่ออกนะครับก็คือเป็นภูมิแพ้นะครับยังไงก็ต้องเรียก999รถขาวนะครับเขาบอกว่าทันทีที่รถขาวมาที่เป็นนักท่องเที่ยวนะ
1: เจอไปเท่าไหร่
4: เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าต้องจ่ายค่ามัดจำก่อนนะ 2,000 อะไรก็คือก็ยังไม่มีแล้วก็บอกว่าไปส่งโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวจัดการเองนะพอดีพีเอ็นเขาอยู่ที่นี่เนาะทีเนี้ยไปอยู่รู้สึกจะ2 คืนกัน1วันนะครับเสียค่าโรงพยาบาลไป 55,000 เหรียญคร
1: ับ สองคืนเนี่ยนะ
4: แบบ2คืนนะครับเขาบอกว่าคืนหนึ่งเนี่ยตก 7,400 เลยนะครับคุณครูค่ารักษานะครับแล้วจะมีค่าเอ็กซเรย์ค่าตรวจเลือดค่านิดๆหน่อยๆนะครับค่าเตียงค่าอะไรเงี้ยรวม 5,500 ตกใจนะครับอย่างไรเสียก็ต้องเสียเนาะก็พี่เอ็นก็สำรองจ่ายไปก่อนนะครับ55,000เนี่ยไม่ใช่น้อยแต่ถ้าเกิดเรามีประกันนะครับประกัน
1: เนี่ยประกันการเดิน

0: เหมือนว่าครูเนาะก็พลาดไปนะพี่ดารามาทุกปีมาช่วยงานสงกรานต์ใช่ไหม
1: คร
0: ูก็เห็นว่ามา3วัน4วันครูก็ไม่เคยซื้อประกันให้เขาเลยนะเออก็โชคดีนะถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ครูก็แย่เหมือนกันนะต้องออกเงินให้เขาหมดทีนี้
2: ถ้าเกิดมา6วันเนี่ยแพงไหมครูประมาณ1,000 กว่าบาทใช
0: ่ไหมอ๋ออันนี้ประกันเขาเรียกประกันการเดินทางอันนี้หมายถึงจริงๆอ่ะบริษัทประกันหรือว่าธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีประกันการเดินทางหลายๆท่านก็คงทราบว่าถ้าเราซื้ออย่างพี่อาจซื้อเนี่ย
1: ครับ
0: ครั้งหนึ่ง
1: ที่ผมเคย
0: ก็200 กว่าเหรียญ
1: ประมาณ200ถ้าเราเอาแบบดีหน่อยก็จะประมาณ400อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็คุ้มนะคุ้มกับความเสี่ยงของเราอย่างเราไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยผมก็จะซื้อเผื่อไว้เนาะอย่างสมมติเราไปเกิดอุบัติเหตุที่ประเทศที่ไปท่องเที่ยวเงี้ยเราก็ยังน้อยมีประกันกลับมาเบิกได้เบิกคืนได้ครับแล้วก็ทำให้เรามั่นใจในการท่องเที่ยวไม่ต้องไปกังวลโน้นนี่นั่นเพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีเงินจ่ายไหมอะไรซึ่งเราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความสบายใจของเราแล้วก็เพื่อความมั่นใจของเราเราควรจะซื้อ
0: แต่อย่างครูประโมทบอกเนี่ยพี่อาจ2 คืนกว่า50,000 กว่าเหรียญเนี่ยนะคะตีให้ก็200,000 กว่าบาทแล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่คุ้มเนาะทีเนี้ยครูก็พึ่งเนี่ยค่ะประกันการเดินทางคือครูมีประกันสุขภาพที่เมืองไทยแต่นี่มันคือที่เมืองไทยแต่ว่าเวลาต้องแอดมิดไงประกันสุขภาพอ่ะเราซื้อแบบต้องแอดมิดโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่แอดมิดเช่นเราเจ็บแค่ได้ป่วยเราไปคลินิกไปอะไรเนี่ยค่ะ500-600,000 เราต้องจ่ายเองหมดเลยเพราะว่าไม่สามารถเคลมประกันสุขภาพได้เพราะเราไม่ได้แอดมิดทีนี้ครูประโมทครูเนี่ยต้นทางครูคือฮ่องกงเมืองไทยนะทุกวันเนี้ย
1: ครับ
0: ชีวิตครูเนี่ยคือฮ่องกงเมืองไทยครูก็เลยซื้อประกันนะคะซื้อประกันการเดินทางจากฮ่องกงมาเมืองไทยเพราะว่าซื้อเนี่ยมันจะได้3 เดือนหมดอายุ
1: ครับ
0: เนี่ยล่าสุดอาทิตย์ก่อนที่กูจะบินมาเนี่ยครูแพ้โอ้โหหน้าตาครูนี่เต็มไปหมดแพ้ผื่นคันหมดครูก็ไปหาหมอนี่ไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนนะกรุงเทพพัทยานะครูไปหาหมอหมดไป 2,000 กว่าบาทครูน่ะรีบโทรหาไอจีสร้างและไอจีสร้างฉันไปหาหมอฉันไม่ได้แอดมินเขาบอกกันยิวละเลยหรอจังตานฟานเหลวป้องเล็กเคลมตะกะละปรากฏว่าเราเคลมได้เพราะว่ามันเป็นประกันการเดินทางพี่อัดนะคะ
1: ค
0: ุ้มสุดๆครูก็เลยเบิกได้ 2,000 กว่าบาทเบิกได้ก็เป็นเงินเขาก็เปลี่ยนเขาเรียกคอนเวิร์ตเป็นเงินฮ่องกงก็600กว่าเหรียญ นะคะทีเนี้ยก็ยังมีอีกว่าสมมติว่าครูกลับฮ่องกงมาแล้วเนี่ยอาการที่ครูเนี่ยไปหาหมอมาเนี่ยมันยังไม่หายพอไม่หายปุ๊บพอมาฮ่องกงก็ไปหาหมออีกสามารถที่จะเบิกได้อีกก็คือเขาจะมีระยะเวลาเหมือนกับ follow up ติดตามอ่ะฟกฉันอะไรพวกนี้ได้อีก
1: ค
0: ือมันคุ้มอ่ะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ครูเดินทางบ่อยเนาะก็เลยใช้วิธีซื้อรายปีปีละ1,200 เหรียญเนาะที่ครูประโมทช่วยออกเงินไปก่อน1,200 เหรียญ
2: ค
0: ุ้มมากเลย1 ปีอ่ะนะคะเท่ากับครูเดินทางบ่อยเนี่ยทีนี้ก็เลยคิดว่าแอดมิดจะไม่มีปัญหาเพราะแอดมิดเนี่ยยังไงเราก็เบิกได้อาจจะเบิกได้ไม่เต็มแต่ถ้าไม่แอดมิดอ่ะเพราะว่าโรงพยาบาลอ่ะนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะไม่ใช่ว่าไปโรงพยาบาลแล้วเขาจะให้เรานอนซะที่ไหนอ่ะบางทีอ่ะเขานิดๆหน่อยๆเขาก็ให้เรากลับบ้านแต่เราก็เบิกไม่ได้แล้วก็เลยแนะนำที่ครูประโมทแนะนำเนี่ยดีที่สุดท่านที่เดินทางนะคะอย่างน้องแป้งเนี่ยเดินทางเมืองไทยบ่อยเหลือเกินนะคะอย่าลืมซื้อนะคะ
1: ซื้อหลายปีไปเลย
0: แล้วถ้าพี่แล้วหลายๆคนนะก็บอกตรงๆว่าหลายๆคนเนี่ยออกฮ่องกงเป็นว่าเล่นเหมือนกันโดยที่เราเนี่ยไม่ได้คิดอย่างเช่นออกไปมาเก๊านะครูประโมทแล้วก็ออกไปเมืองจีนเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราไปเป็นอะไรเนี่ยเราบางทีเราก็อย่าไปคิดนะว่าเราจะกลับมาฮ่องกงได้บางทีเนี่ยเราอาจจะไปเจ็บไข้ได้ป่วยซ้ำประเทศที่เราออกไปเนี่ยว่าถ้าคิดว่าจะออกฮ่องกงปุ๊บเนี่ยนะคะพวกเราที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยเราต้องซื้อประกันน่ะถ้าเราไประยะเวลาสั้นเนี่ยมันก็ถูกใช่ไหมพี่อัดที่เรา
1: จะไป2-3 วันหรืออาทิตย์นึงอะไรเงี้ยนะก็ 100 200ก็ซื้อ

0: ใช่แล้วครับไม่แพงนะครับแล้วก็ทำให้เราเดินทางไม่ต้องไปเสี่ยงมากๆเนาะอย่างเคสที่คุณประโมทบอกนี่2วันปาเข้าไป50,000กว่าหรือ70,000อย่างเงี้ยเนาะโอ้ถ้ามันเดินทาง
1: จะมีผล
0: ครับ
1: แค่ประเทศไทยเพราะว่าครูมาประเทศไทยเพราะนั้นมันเราก็ต้องรู้ทันประกันด้วยแต่ถามว่าถ้าเราใช้เป็นซื้อเป็นเราหมดกังวลซึ่งครูอยู่เมืองไทยเนี่ยครูก็กังวลนะเพราะว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้บอกใครนะก็ไปคลินิกเจอละคลินิกก็ไม่ใช่ถูกๆนะ700กว่าบาทเราอยากคิดว่าเป็นเงินบาทแต่พอไปอยู่เมืองไทยแล้ว700กว่าบาทนี่ถือว่าแพงนะคะ700กว่าบาทก็ไม่รู้จะไปเบิกไหนเพราะเราไม่ได้แอดมิดก็เลยคิดออกก็เลยคุยกับอาจี้สร้างเนาะอันนี้เราไม่ได้โฆษณาอาจี้สร้างนะเพราะอาจี้สร้างนะแค่ทำประกันอยู่แค่หารือเขาก็บอกว่า700กว่าบาทเนี่ยถ้าเราไปบ่อยๆมันก็นี่เหมือนกันก็เลยซื้อพอซื้อเสร็จปวดหัวตัวร้อนไอหน่อยนึงไปหาหมอละอี้ได้ใบเสร็จส่งให้อาจี้สร้างไม่ได้ส่งตัวจริงนะถ่ายรูปส่งแชะแชะแป๊บเดียวคือเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่อาจี้สร้างแต่เราจะซื้อที่ไหนก็ได้แต่ควรที่จะต้องมีประกันเอาไว้เหมือนน้องประโมทบอกอ่ะโดยเฉพาะคนมาฮ่องกงเพราะค่ารักษามันแพงมาก
0: ครับ
2: คร
0: ับ นี่เป็นข้อมูลที่ดีมาก
2: อันนั้นจะมาที่ฮ่องกงซื้อประกันด้วยนะครับทุกท่าน
1: ค่ะแต่น้องแมวบอกว่าส่วนใหญ่ซื้อตั๋วเครื่องบินเขาจะถามเรารวมค่าประกันดีมากๆค่ะอ่ะนี้ก็ควรซื้อนะคะน้องวัฒนาไม้บอกว่าดีครับประกันเดินทางอย่าลืมนะไปหาหมอที่เมืองจีนบ่อยๆเนี่ยน้องวัฒนาไม้จ๋าอย่าลืมนะคะประกันนะคะน้องเกิดจับพัดจับถูฟิ่งชนคนในตู้รถไฟโบกี้รถไฟที่ซ้ำจันนะระวังนะน้องเลยอุ้ยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะพี่อาจมีอะไรอีกไหม
0: ครับช่วงนี้ก็คงจะมีประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับสัก3ประกาศเนาะมาแจ้งให้กับแฟนๆในการได้รับทราบนะครับประกาศแรกก็เป็นเรื่องของโควิดนะครับซึ่งมันก็ยังมีระบาดอยู่ต่อเนื่องนะฮะยังไม่หายขาดสำหรับใครนะที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับหรือว่ามีความผิดปกติหรือมีอายุเยอะนะฮะมีความเสี่ยงสูงเงี้ยก็สามารถที่จะไปฉีดเข็มกระตุ้นได้นะครับก็ฉีดฟรีได้นะตามโรงพยาบาลทั่วไปนะครับแล้วก็อีกประกาศนึงครับเป็นประกาศในเรื่องของสุภาพสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งทางปากช่องคลอดเนาะอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV นะครับซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับสำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางเกี่ยวกับการคลอดบุตรอะไรเงี้ยฮะก็จะทำให้มีความเสี่ยงสูงหรือว่าคนที่มีอายุ25ปีขึ้นไปถึง75ปีเนี่ยก็ควรไปตรวจนะครับอย่าชะล่าใจเนาะเราก็จะได้รีบรักษาได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็อีกประกาศนึงครับเป็นประกาศในเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วมะเร็งทวารหนักนะครับอันนี้ก็จะพบบ่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่ใส่อยู่ในฮ่องกงที่มีอายุสูงขึ้นนะฮะก็คือคนสูงวัยในช่วงของ50ปีถึง75ปีเนี่ยฮะช่วงนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงนะครับก็สามารถไปตรวจสแกนคัดกรองได้นะครับโดยที่เราเนี่ยก็สามารถตรวจฟรีได้เช่นกันครับจากของโรงพยาบาลของรัฐบาลทั่วไปเช่นกันครับผมถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาทางรายการสยามเมืองยิ้มของเราได้โดยตรงเลยครับหรือจะส่งข้อความมาในFacebook ของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ส่งข้อมูลให้นะครับ
1: ค่ะก็ขอบคุณพี่อัดเนาะก็ขอเพิ่มเติมในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งนะคะคุณประโมทคะอย่างศูนย์ Dreamsเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะอยู่เก่าลุงเสงบนห้างชั้น5เนี่ยก็จะมีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทั้งลำไส้แล้วก็ทั้งปากมดลูกนะคะโดยที่ให้โควต้าคนไทยถึง50คนก็พยายามไปตรวจนะคะที่ศูนย์ NGO ต่างๆคือเขาก็คือเชิญหมอมาจากโรงพยาบาลหลวงนั่นแหละไม่ต้องไปรอที่นู่นนะคะยังไงก็ขอเชิญเนาะซึ่งงานนี้เป็นแม่บ้านก็สามารถที่จะเข้ามารับความรู้แล้วก็คัดกรองได้นะคะคุณครูประโมทมีเรื่องราวเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้คุณครูประโมทชุมชนเราชุมชนคนไทยเราก็จะมีการเปิดสอนภาษากวางตุ้งเนาะคุณประโมทเนาะไม่ได้ยินเลย
0: เสียงหาย

0: เปิดไมค์หรือยังครับ
1: เสียงครูประโมทหายอีกแล้ว
2: นะครับถามว่าภาษานะครับสำคัญต่อชุมชนคนไทยของเราไหมก็ยังบอกว่าสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็ยังพูดผิดพูดถูกอยู่เลยนะพูดกับหน้ากับหลังอยู่ยังไงก็ต้องไปเรียนครับพวกนี้ครับเจอกัน10โมงถึงเที่ยงพวกนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังช่วงบ่ายนะคะคุณวัฒนาไหมช่วงบ่ายฝากประกาศมานะคะว่าก็จะมีกลุ่มแรงงานข้ามชาติกลุ่มผู้ช่วยแม่บ้านใน MCB นะคะก็จะมีการรวมตัวกันที่ชายทะเลที่ทรินมูลนะคะเนื่องในวันแรงงานแม่บ้านสากลนะคะในวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็จะมีการรวมตัวกันก็เดี๋ยวยังไงคุณไม้ก็ประกาศเนาะนะคะคุณน้องแทนดี้นะคะแทนดี้แทนนะคะบอกว่ามาสายดีกว่าไม่มาคุณแทนดี้แทนเนี่ยพี่อาจรู้ไหมว่าสายสุขภาพคนนี้นะคะสายสุขภาพยังไงรู้ไหมพี่มาออนกลับมาเนี่ยน้องแทนดี้แทนเนี่ยไปอยู่รอแล้วนะคะอยู่รอที่สนามบินแล้วก็ให้เม็ดเจียมาแล้วก็มาแช่น้ำกินทุกเช้าค่ะเพื่อขาช่วงนี้ทางเอ้ากินทุกเช้ามันดีมากเลยมันล้างลำไส้ทุกอย่าง
0: เม็ดเจียนี่คือเม็ดสีแดงๆหรือเปล่าครับเม็ดกวยจีนหรือ
1: ไม่ใช่เหมือนเม็ดมังลักอ่ะนะคะแต่ไม่ใช่มังลักอืมนะคะโอ้โหน้องแทนจัดการให้พี่อัดนะรับรองพุงเราหายหมดเลยนะทั้งพุง
0: จริงเหรอโอ้ยอยากได้แล้วเนี่ยถ้าฟังก็อยากได้ครับผม
1: ก็ค่ะพี่อัดคะเป็นยังไงบ้างคะห้องส่งบอกหมดเวลาหรือยังเ
0: ออตอนนี้52นาที55เหลือเวลา5นาทีนะครับ4นาที
1: ค่ะตอบจดหมายหน่อยไหม
0: จดหมายนี้เอาเป็นอีกฉบับหนึ่งของคุณไมล์แล้วกันนะครับที่เขียนแจ้งมาว่ามีผู้สูงอายุคนไทยอายุ58ปีนะครับแล้วก็ถูกจับแล้วก็อยากขอความช่วยเหลือนะครับให้เข้าไปเยี่ยมนะครับนี่ก็คือคุณไมค์ก็บอกว่าคุณยายนะฮะคุณป้าแล้วกันเนาะ58ยังไม่แก่มากเนาะก็เป็นคนโคราชนะครับแล้วก็ยายทำไมวันนี้ทำไมพูดกลับไปกลับมานะฮะบอกว่าอยากจะให้นำของเข้าไปเยี่ยมนะครับเช่นน้ำยาเดตตอลนะครับแล้วก็แป้งจอนสันนะฮะแล้วก็ยาสระผมทิชชู่นะครับแล้วก็บอกรหัสมาด้วยนะครับก็คือรหัส12945-25นะครับชื่อคุณกันฮาทิมนะครับชื่อคุณติ๋มหรือเปล่านะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าใครอยากจะเข้าไปเยี่ยมก็สามารถขอรายละเอียดที่ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้นำเบอร์ไป
1: แต่ยังไงก็แล้วแต่พี่อาจต้องเขียนจดหมายไปบอกก่อนนะคะบอกชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขสั้นฝันเจงของพวกเราถ้าไม่งั้นเขาไม่ให้เราเข้าไปนะคะ
0: ครับผม
1: อีกสักฉบับหนึ่งพี่อัดคะก่อนที่เราจะได้ร่ำลาค่ะ
0: ครับอีกฉบับหนึ่งนะครับนี่แจ้งข่าวนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ผมไม่อยู่นะแล้วก็ส่งเป็นจดหมายด่วนให้พี่ตู่ไลฟ์สดนะครับในเรื่องของคดีที่คนท้องนะครับแล้วก็ถูกจับมาแล้วก็คุณหมายก็เขียนจดหมายว่าตอนนี้น้องเขาได้รับการพิจารณาแล้วก็ส่งตัวกลับไปแล้วนะครับแต่น้องก็ยังไม่คลอดนะครับก็คือกลับไปคลอดที่เมืองไทยก็เลยฝากช่วยแจ้งข่าวไว้ครับเพื่อนๆที่อยู่หลังกำแพงด้วยนะครับว่าตอนนี้น้องเขาได้รับอิสระภาพแล้วก็เดินทางกลับเมืองไทยเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอบคุณคุณไมล์มากๆเลยครับที่เขียนจดหมายมาแจ้งรายการทั้งสองรายเลยนะครับสุดยอดมากคุณไมล
1: ์โอเคค่ะพี่อัดคะช่วงนี้โปรดิวเซอร์นะคะก็ต้องการให้เราจบรายการได้แล้วบอกว่า
0: ฝากรายการได้แล้วนะ
1: ก็
0: ขอฝากรายการ
1: เลยยังพูดไม่ถึงครึ่งเลย
0: ก็ขอบคุณคุณครูปาโมทมากเลยนะครับที่เข้ามาร่วมให้ข้อมูลดีๆสำหรับคนไทยแล้วก็คนที่กำลังรับฟังรายการไลฟ์สดของเราอยู่นะครับแล้วก็น้องๆหลังกำแพงแล้วก็ขอบคุณดร.บังออนมากๆเลยครับที่แม่เข้ามาได้ทันท่วงทีจริง
1: ๆขับรถ
0: ครับแล้วก็ฝากสำหรับท่านใดที่ไม่ได้รับฟังรายการสดของเราหรือรับชมรายการสดอันนี้ก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะครับในวันอาทิตย์พรุ่งนี้เนาะเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะที่คอมเมนต์เข้ามานั่นก็คือคุณชาญที่บอกว่าอยากให้เพิ่มอีกสัก1ชั่วโมงนะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดีมากแล้วก็เหมือนได้นอนฟังเพลงอยู่ที่บ้านเลยนะครับแล้วก็คุณหมายก็บอกขออีก1เสียงแล้วกันบอกอยากจะให้เพิ่มวันอาทิตย์นะครับเป็นอีก1ชั่วโมงนะครับอันนี้เดี๋ยวทางเราจะได้แจ้งไปทางผู้ดำเนิน รายการของเราเนาะขอบคุณมากครับผม
1: โอเคสำหรับคืนนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณ
0: ครับผมครับผมครับเดี๋ยวลำจะให้ฟังเพลงก่อนจากกันสักเพลงนะเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาจากคุณแมวเซาโคราชนะคุณนุ้ยโคราชนะครับชื่อเพลงสวยขยี้ใจนะครับจบจากเพลงนี้ผมดร.บังออนและครูประโมทจะต้องล่ำลากันไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับผม
3: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest, and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.